เอวกาสังหัวนางตะกิตเอพระที่อักษุกิรลังพาสิรโอกิรปินักวัตุนิงคารพาสิรังละบูรสขานานิงมาลRima dia kita wangun kauripan Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan Ayu kamedu Aprikos dening pra